0: là bà bà bông cười
1: xe pì đó xe pì đó
0: giá sau rồi là phải đầy bê cái tuổi
2: bà
0: bê là đầy bê cái tuổi đi khôn bê là đi xì kê xì kê nà bà bà nhám
2: man
0: bà là nô sô man bà là nô sô tài bì nà ngay nà bà nà bà chua nà ai ô ผู้สมมุติที่อะไรนึงบนซีนุติเป็นเสียดายครับถ้าเกิดว่าเขาเยนะว่าตะกันนั่งก่อนโดยคุณครูคุณครูว่าที่ขับมาที่ขับมาอย่างนี้ทุเรศมีผู้ไปเดียวถ้าคนที่ที่ผู้ชายเป็นลูกเกย์เสียดายบ้างวิจัยนะคุณครูว่าคุณครูมุ่งทำมุ่งจะมาวัดที่ขับมาที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ ukuthoma le nto kodwa ke ibonakala ingeke izidumo imbizo neyinto eyindlela neyifundiso eyindlela ke zokuhlala ziyikhona kodwa ke ngokuyibuka kwami kubonakala ingeke isiqandile ngoba ikuyenzeka kwimuntu kakunye abantu bayathanda kuthanda umuntu akunikeza advice uyamukele usubona ukuthi ma ngayimbukeli uzamzona uyithathe nokuyibona ayiluki
2: allright yabo siyabonga kakhulu baba okay sibonga kakhulu baba be Eden
1: yeah uqinisile kumele ukuthi uqale uyicabangele wena before ufune usizo kwabanye abantu awukwazi ukuthi ufune usizo ungakazi uzame so abantu abaningi ke laba abashotsha abaya kwi social media abathani ngisizeni basho bengazi becabange bona kuqala sizwa ama values ukuthi yena ucabanga so usezofika sethatha lezi zinto ayi apply kwakhe nazo
2: zokusebenza
1: kuyonakala
2: kakhulu kunaqala
1: ngeke ithathe imicabango yabanye abantu
2: Izwi loMzansi 98.0 FM ikhona into ka oke wakhuluma ngayo kade kakhulukazi kade ubaba uqala ungenile ekuthenini mhlambe ngibona kanjani uma ngabe sengihlukene nalona but be all about that Andile ngiyacabanga ukuthi njoba sila emhlabeni vele sikhonela ukuzama siyodlula
1: emhlabeni yabona
2: sikhonela ukuzama siyodlula futhi emhlabeni and sisuke singenaso vele isiqiniseko sokuthi la sengikhona sekuyikona kodwa futhi lokho ngicabanga ukuthi kufanele sithi angeke sikwazi ukujabula ngenxa ukuthi ngeke ngaphoxeke ifana nomsebenzi uma ngathiwa siyabala andile sesebenze endaweni engakho
1: yabona
2: sibe nabangani abangaki
1: yabona wankubuze intombi ezinye phela mawe ibuza ukuthi mawe ibuza ukuthi uyathola ithi hayi ngiyatohoza
2: yabona njobe sethe yabona andile njobe sethe ngiyatohoza usefuna ukuthi wena iza nomsebenzi Ngoba le mali yakhe usevele nje wayinciphisa yancanyana kuthi ukuthi wena iza nemali
1: ubaba bamatofoni
2: yalapha angithandi ndawo ngiyabamba nje kodwa vele kuneyinkinga Alright ake sithathe ndangumlaleli sizwe ukuthi yena uthini ngalesikhathi siyahamba njengamanje sibheke khona nje emaphethelweni ohlelo lethu ngoba sisalelwe imizuzu emingaki eyisikhombisa nje kuphela libumbane ihora loqala usezwini loMzansi sawubona
3: Sawubona ngamya
2: Sawubona wema wami
3: Ngiyaphila mntakwethu angazi noma ngizophuma nesihlokweni
2: Was a Sunday some years
3: Mhm nginomzukulu wami lamasitini ufunda grade
2: 8
3: uyafinga indlela ahlukumeza ngayo isifunda wakhe angisazi manje kusebenzeka njani kona sikazi asifunise kuma-social worker uyaphuza noma sikazi asimbambe uyabhema mengicabanga futhi nabangani abangalungile usekunonganali ekhaya uma umbuza ngasase ukuthi uphumaphi athi angiphumi ndawo uyazi manje le nto mina isiyamhlukumeza sakwazama nokuphuza amaphilisi zama ukuyibulala Yathi mntanami ngeke kukusize ngalokho ubhekana nenkingo nayo kodwa mhlambe nina ke njengabantu bezinto mhlambe ningangithela drop drop nganamuthi sipi sinyathele sina lesi start ngoba ngempela umoya wethu uyaxuzeka
2: nxesa mama nxesa lalela
3: ngalelo umuntu usenikisa selichakazile kodwa manje nilimasa
2: kulungile sithando sami lalela emsakazweni
3: ngiyabonga sithando sami nibe right mama
2: thank you so much baby alright Yes ma.
1: Yeah, umama kuzomela ukuthi athathe inamba igcineni amlethe umzukulu khona umuntu ezokebona ukuthi yini errongi because ngathi ngikhuluma ngithi ukudinwa especially kubantu kulula ikona naseyinganeni then uku-identify problem ukudila neproblem thotha njobe ediniwe nje khona inkinga esuke ingane so bese yena ekhetha ukudinwa ngoba kulula njobe